0: They've shared more than 2 decades of life together, weathering changes side by side. But what is the secret behind a marriage that lasts this long?
1: ว่าเมียก็ฟังเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนํากันกินหยังก็กินนํากันถ้าก็ได้อยู่ได้นํากันไปตลอดฮะคันแม่นมีเมียบ่ฟังนั้นสลายมันเต็งนี่ถ้าว่าสลายสุลกสูงนี่มันว่าแล้วเมียสลายมันมีเป็นคือว่าเป็นห้องครอบครัวเนาะผัวแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นเลยแล้วก็ล้มเลยแล้วเมียก็ได้ศึกษานําผัวผัวก็ได้ศึกษานําเมียแล้วเมียก็ว่าเลยแล้วเมียก็ฟังความอยู่ได้นํากัน
0: Rituals and ceremonies remain central, like today's gathering to pray for Wasik Mother. These occasions strengthen community ties, but they also show how tradition still dictates much of family life, raising the question of how much choice individuals really have in shaping their own paths.
2: อันนี้เนี่ยเกี่ยวกับว่าอันเอ็ดยาวล่ะเป็นเอ็ดขวัญได้เนาะเอ็ดขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ็บล่ะได้งมงวยเบิ่งงมงวยเบิ่งล่ะเพิ่นเอ็ดยาวเอ็ดยาวล่ะเอาใกล้คู่นึงมาสู้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นคืนมาย้ามาเฮือนมาสู้คิงเพิ่นและอันคู่ที่สองนั่นก็แม่นอันเฮียขวัญให้แม่ลูกอันนี้เพราะว่าอันผัวเพิ่น
3: หางกันหางกันปะกันล่ะสู้ขวัญให้ลูกกับอันลูกสาวคืนมาย้ามาเฮือนหลานกับลูกสาวไปเอ็ดจ่องอันร่วมกันเลยเอ็ดจ่องร่วมกันสําคัญที่สุดมีพี่มีน้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเฮาเฮ็ดผู้เดียวเฮาก็เฮ็ดบ่ได้ช่วยเหลือเพราะว่าเพิ่นอันแม่ป้านี่เพิ่นก็บ่มีผัวลุงเพิ่นตาเสียชีวิตแล้วยังป้านผู้เดียวนะพาเดียวมาช่วยกันนี่ก็แม่นพี่น้องแม่นลูกแม่นหลานเพิ่น
0: Not far from Wa and Niam's village, another couple shows what 4 decades of life together can look like. In Shangkwang province, coffee farmers Tam Pomeini and his wife Foon have shared their lives and their work for 40 years. Together, Ham and Foon raised 3 children. Now that they've grown and started families of their own, the couple is stepping into a new chapter, cherishing life as grandparents while rediscovering each other. They may not be rich, but with children, grandchildren, and a village around them, they've built something money can't buy. A reminder that love can thrive when it's shared with the community, a vision modern life risks leaving behind. Two couples in Laos reminded us that love can endure for a lifetime, carried by family, respect, and community. Elsewhere, love looks different. Some find it through games, others choose friends and independence instead of partnership. Together, these stories reveal that love today is not a fixed formula. It's constantly reshaped by culture, technology, and above all, choice.

0: gaming can turn into something lasting, rooted in family, tradition, and a shared future.
1: Buat rumah tangga ya, kita berdua cuman berharap ya kita langgeng dan akur-akur.
0: Jihan and Vander show that love can be found anywhere. But their story also reflects how the rules on beginning a relationship are being rewritten. Can you imagine being single by choice? Well, in Singapore, many young people are turning away from relationships altogether, choosing single life instead. Swipe fatigue is real. Here in Singapore, many young people say dating has lost its spark, with apps making encounters feel rushed and superficial. Take Nur Indah Iskandar. At 41, born and raised here, she's proudly single and not looking to mingle.
2: I don't think people know how to date. So I feel like most Singaporeans, they don't really know how to do small talk outside of work and what you did this weekend.
0: On her blog, Shy and Curious, Nur Indah speaks openly about sex, dating, and relationships. She even teaches young people how to flirt and land casual dates, showing you don't need a partner to tick every box. Her own verdict? Forget Mr. Right. Why settle down when you can have it all without?
2: I met someone online and I thought, okay, he's not my usual type. So maybe let's take a chance on him, right? And looking back, it was classic love bombing.
0: Despite the bad dating experiences, single by choice? Not for me, but what about you? In Singapore, almost half of men in their early 30s are single, and a third of women too. People marry later than ever. And in 2023, the birth rate dropped to a historic low, falling below the level needed for population replacement. So, is this way of living a new kind of independence or a ticking time bomb for society? Dr. Mu Cheng from the National University of Singapore says many young people stay single out of fear of failure in an increasingly competitive society.
3: When many of the young people envision marriage, right, they also think about the possibility to become a parent, right? And then the idea of whether or not they're ready or feel capable of taking up that role, right, would also be factored in.
4: This is something new, the feared failing in marriage, because now, like, divorce rate is also rising.
0: As divorce becomes more common, marriage no longer guarantees stability. But women who stay single face a different judgment. Constant pressure to justify why they don't have children.
2: I feel like there was a lot of generational trauma I inherited, and I was always fearful I'm gonna pass it down to my daughter or to my son, right? And no matter how much work I've done on myself, I knew I was gonna still pass on some rough things down.
0: Nur Indah is the oldest of three siblings. She grew up in a world where marriage and motherhood were simply expected. For years, she believed her worth depended on a partner. But after heartbreak, she discovered something else. Freedom. Today, she surrounds herself with friends who celebrate being single. And she sees dance as a metaphor for that life. Fluid, open, without restrictions.
5: When you dance with different people, you have those different energies. They sound a bit woo-woo, but it really feels that way because you get to interact without any expectations. And you just have to remember, you know, to keep confident, to keep yourself straight.
0: Nur Indah's story challenges an old belief. Do we need marriage to find love and belonging? Or does independence outweigh all of that? We have explored the thrill of first dates and the freedom of singlehood. But love doesn't always burn fast and fade. Sometimes it endures. In Indonesian culture, there is a saying, "Bersama kita hadapi semua rintangan." Together, we face all obstacles. And in Laos, we met two couples who've lived that truth for over 20 years. Are they proof that lasting love still has a place in today's world? Or is it a glimpse into a model that's slowly fading? High in the misty mountains of northern Laos, love follows old traditions. Wa and Nia married as teenagers, a custom passed down for generations. Their bond remains strong, rooted in family life and quiet devotion.
6: ไปเฮือนผู้เฒ่าแล้วไปเจออยู่เฮือนผู้เฒ่าเลยลุงเดียวอยู่ผู้เฒ่าเฮือนผู้เฒ่าแล้วเอาเดียวเลยได้หลุมได้2ปี
7: 2ปีแ
6: ล้ว2ปีแล้วอันปีที่2แล้วเอาแล้วพอได้พอ10 16 10ตอนลุมเดียวนั้นมัน10 14 15เลย16แล้วเอา
8: ทําพี่นั่นก็บ่มักเพิ่นเนาะบ่มักเพิ่นล่ะมาลุมกับลุมแล้วก็คือว่าลุมถึกเดียวแล้วคือจิแม่นบุญวาสนากันนั่นแหละแล้วก็ลมไปลมมาแล้วก็ทําพี่ท่านนั้นเฮาก็เข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นบ่เข้าเพิ่นบ่เข้าโรงเรียนเพิ่นออกปีนึงแล้วเฮาเข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นมาลมแล้ว
0: They've shared more than 2 decades of life together, weathering changes side by side. But what is the secret behind a marriage that lasts this long?
8: ผัวเว้าเมียก็ฟังเมียเว้าผัวฟังเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนํากันกินหยังก็กินนํากันแล้วก็ได้อยู่ได้นํากันไปตลอด
6: คันไม่มีเมียบ่ฟันสุไหลมันเต็งนี่คันว่าสุไหลสุลกสูงนี่มันว่าแล้วเมียสุไหลมันเมียเป็นคือว่าเป็นห้องครอบครัวเนาะผัวแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นในเรือแล้วก็ล้มในแล้วเมียก็ได้ศึกษานําผัวก็ได้ศึกษานําเมียแล้วเมียก็ว่าในเรือแล้วเมียก็ฟังความได้อยู่ได้นํากัน
0: Wa and Niam belong to the Hmong ethnic group. Rituals and ceremonies remain central, like today's gathering to pray for Wa's sick mother. These occasions strengthen community ties, but they also show how tradition still dictates much of family life, raising the question of how much choice individuals really have in shaping their own paths.
8: อันนี้เนี่ยเกี่ยวกับว่าเอ็ดขวัญเอ็ดเย้าล่ะเอ็ดขวัญได้เนาะเอ็ดขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ็บล่ะได้งมงวยเบิ่งงมงวยเบิ่งล่ะเพิ่นเอ็ดเย้าล่ะเอาไก่คู่นึงมาสู้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นคืนมายาวมาเฮือนมาสู้คิงเพิ่นและอันคู่ที่2นั่นก็แม่นอันเรียกขวัญให้อันแม่ลูกอันนี้เพราะว่าอันผัวเพิ่นห่างกันห่างกันปะกันล่ะสู้ขวัญให้ลูกกับอันลูกสาวขึ้นมาย้ายมาเฮือนหลานกับลูกสาวไปเอ็ด2อันร่วมกันเลยเอ็ด2ร่วมกันสําคัญที่สุดมีพี่มีน้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเฮาเฮ็ดผู้เดียวเฮาก็เฮ็ดบ่ได้ช่วยเหลือเพราะว่าเพิ่นอันแม่ป้านี่เพิ่นก็บ่มีผัวลุงนั้นเพิ่นตายเสียชีวิตแล้วยังป้านผู้เดียวน่าพาเดียวช่วยกันนี่ก็แม่นพี่น้องแม่นลูกแม่นหลานเพิ่น
0: Not far from Wa and Niam's village, another couple shows what 4 decades of life together can look like. In Shangkwang province, coffee farmers Tam Pomeini and his wife Foon have shared their lives and their work for 40 years.
9: อันนี้ก็ขออภัยเนาะอันที่ว่าย้อนความรักแพงแล้วก็เอกลักษณ์ของเฮาอันนี้แต่ว่าเป็นเมียที่เดียวเนาะรักแพงเดียวแล้วก็สร้างสรรค์นํากัน
0: Together, Ham and Foon raised 3 children. Now that they've grown and started families of their own, the couple is stepping into a new chapter, cherishing life as grandparents while rediscovering each other.
10: แต่ที่จะปัจจุบันนี้คือเพื่อนที่สองเขาว่าคือทอดลูกคือทอดแม่จะทอดลูกเนี่ยต้องหักกว่าผมเดียวสามผมเดียวสามเนี่ยเลยที่มีอยู่นี่ผมเดียวเฮ็ดOn your son.
0: They may not be rich, but with children, grandchildren, and a village around them, they've built something money can't buy. A reminder that love can thrive when it's shared with the community, a vision modern life risks leaving behind.
11: One life, hidden, and do, hidden, tang patet ma, hidden, do, hidden, lan, hidden, kokwa ma, muan, mi kwam suk, muan, lai.ก็ยะเอ็ดพร้อมเดียวพร้อมเดียวสร้างพร้อมเดียวสาพร้อมเดียวมีอยู่มีกินในครอบครัว
0: Two couples in Laos reminded us that love can endure for a lifetime, carried by family, respect, and community. Elsewhere, love looks different. Some find it through games,

0: I knew I was gonna still pass on some rough things down.
1: Nur Indah is the oldest of three siblings. She grew up in a world where marriage and motherhood were simply expected. For years, she believed her worth depended on a partner. But after heartbreak, she discovered something else. Freedom. Today, she surrounds herself with friends who celebrate being single, and she sees dance as a metaphor for that life. Fluid, open, without restrictions.
2: When you dance with different people, you have those different energies. They sound a bit woo-woo, but it really feels that way because you get to interact without any expectations. And you just have to remember, you know, to keep confident, to keep yourself straight.
1: Nur Indah's story challenges an old belief. Do we need marriage to find love and belonging? Or does independence outweigh all of that? We have explored the thrill of first dates and the freedom of singlehood. But love doesn't always burn fast and fade. Sometimes it endures. In Indonesian culture, there is a saying, "Bersama kita hadapi semua rintangan." Together, we face all obstacles. And in Laos, we met two couples who've lived that truth for over 20 years. Are they proof that lasting love still has a place in today's world? Or is it a glimpse into a model that's slowly fading? High in the misty mountains of northern Laos, love follows old traditions. Wa and Nia married as teenagers, a custom passed down for generations. Their bond remains strong, rooted in family life and quiet devotion.
3: ไปเงินคือเสาแล้วไปเจออยู่เงินผู้เสาเลยลมเดียวอยู่ผู้เสาเงินผู้เสาแล้วเอาเดียวเลยได้ลมได้สองปีสองปีแล้วอันปีที่สองแล้วเอาแล้วพอแล้วพอสิบหกสิบตอนลมเดียวนั้นมันสิบสี่สิบห้าเลยสิบหกแล้วเอา
4: ทำอีนั้นก็บุ๋มมักเพื่อนเนาะบุ๋มมักเพื่อนลามาลมกับลมแล้วก็ถือว่าลม
1: They've shared more than two decades of life together, weathering changes side by side. But what is the secret behind a marriage that lasts this long?
4: ผัวเว้าเมียก็ฟังเมียเว้าผัวฟังเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนํากันกินหยังก็กินนํากันแล้วก็ได้อยู่ได้นํากันไปตลอดคันแม่นมีเมียบ่ฟังนั้นสุหลายมันเต็งเนี่ยท่านว่าสุหลายสุลกสูงมันว่าแล้วเมียสุหลายมันมีเป็นคือว่าเป็นห้องครอบครัวเนาะผัวแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นเลยแล้วกันลมเนี่ยแล้วเมียก็ได้
1: Wa and Niam belong to the Hmong ethnic group. Rituals and ceremonies remain central, like today's gathering to pray for Wa's sick mother. These occasions strengthen community ties, but they also show how tradition still dictates much of family life, raising the question of how much choice individuals really have in shaping their own paths.
3: อันนี้นี่อันเกี่ยวกับว่าอันเอ็ดยาวเราเป็นเอ็ดขวัญได้เนาะเอ็ดขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ็บลาได้งมงวยเบิ้งงมงวยเบิ้งลาเพิ่นเอ็ดยาวเอ็ดยาวลาเอาไก่คู่หนึ่งมาสู้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นคืนมาย้ามาเฮือนมาสู้คิงเพิ่นและอัน คู่ที่สองนั่นก็แม่นอันเฮียขวัญให้อันแม่ลูกอันนี้เพราะว่าอันผัวเพิ่นห่างกันห่างกันปะกันล่ะสู้ขวัญให้ลูกกับอันลูกสาวคืนมาย้ามาเฮือนหลานกับลูกสาวไปเอ็ดจองอันร่วมกันเลยเอ็ดจองร่วมกันสำคัญที่สุดมีพี่มีน้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาเฮ็ดผู้เดียวเขาก็เฮ็ดบ่ได้มาช่วยเหลือ
1: Not far from Wa and Niam's village, another couple shows what four decades of life together can look like. In Shenkuang province, coffee farmers Kam Pomeini and his wife Foon have shared their lives and their work for 40 years. Together, Ham and Foon raised three children. Now that they've grown and started families of their own, the couple is stepping into a new chapter, cherishing life as grandparents while rediscovering each other. They may not be rich, but with children, grandchildren, and a village around them, they've built something money can't buy. A reminder that love can thrive when it's shared with the community, a vision modern life risks leaving behind.
3: One life hidden.
1: Two couples in Laos reminded us that love can endure for a lifetime, carried by family, respect, and community. Elsewhere, love looks different. Some find it through games, others choose friends and independence instead of partnership. Together, these stories reveal that love today is not a fixed formula. It's constantly reshaped by culture, technology, and above all, choice.